0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในคล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลโลนนักอะไรบุ๋มไม่ยันไปดูกันไงจะวัดตัววัลโล
1: Hi everyoneI'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.